สบายดีสบายดีสบายดีคุณน้องกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งขับรถขับลังเนาะทั้งประเทศลาวขอบใจหลวงวินเดียเวลาชี้แชร์ขึ้นแต่กับวันนี้ข้าหน่อยเอ้ยที่ว่าเลยก็มาพบกันมาพบกันพ้นจากตกจากหน่อยเนาะเจ๊เนาะโอเคเนาะคุณน้องมาพบท่านกันทั้งวิทยุภาคภาษาลาวฮาวออกอากาศโซจากประเทศแคนาดาเมืองโทรอนโตเด้อ เมืองโทรอนโตเด้อข้าหน่อยเด้อโซเริ่มแต่10 โมง 11 โมงอืมอันสดในระยะนี้ฟังเห็นตัวจริงตัวจริงเป็นจังใดก็ได้

อะไรก็สิเล่าเรื่องนี่หนึ่งสุฟังอยู่ว่าจังนั้นเนาะแย่มื้อนี้ขนาดอากาศฝนตกเนาะเจ้ยเนาะบ้านเฮาเนาะ Happy Sunday to you too sis ฝนอยากตกขนาดฝนอยากตกบ่แม่นตกแห้งน่ะตกฝอยๆๆก็ใครอยู่บ่ๆหมายถึงบ่สิฮอดอีหลีเนาะบ่สิฮอดหมู่บ้านนี่ก็ม่วนๆเนาะเจ้ยเนาะอากาศงามๆ So yes so ขนาดเอ้ยว่าเลยกันเนาะมีแต่ว่า every day enjoy ม่วน happyคือเจ๋เนาะแม่นแท้ได้เจ๋นี่เฮาต้องม่วน5ปีคนในชีวิตคนเฮาลูกบินเดียวกําลังใหญ่กําลังสิเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าพวกแม่นี่อันอายุนั้นแล้วบังบิดขึ้นก่อนเพิ่นเอาลงตามพวกแย่อันพวกเฮานี่ต้องเฮ็ดอันพวกเฮานี่อายุเลขสิคนเบิ่งก่อนอายุซํานี้เนาะมีแต่ม่วนมีแต่สื่นเอาแต่ความสุขให้ตัวเองมียังคนหน่อยไลฟ์ทูไลพวกเฮาสิน้อยลงหน่อยลงเนาะเจ๋เนาะบ่ได้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยอื้อป้าถูกลูกบินเดียวมาโพดแท้ลูกบินเดียวเอาทหารมาสวยนําอยู่เมืองหลวงน้ําท่ากับแขวงอุดมไซเมืองเนียงเมืองนั้นเนียงเมืองยังลูกเอ้ยโอ้ยอีเมย์บ่จักแล้วบ้านเฮานี่เนาะเมืองนานาม่อกับเมืองลาลูกเดียวไอ้บ่าวแม่ก็ฟังซื่อๆเด้อเพราะแม่บ่จักหลายแม่บ่จักหลายอีแม่บ่นี่บ่ดึงบ่ทั้งบ้านอีแม่อีกแต่ทั้งบ้านแม่ทั้งวันสวรรค์แม่ก็ยังบ่จื้อเพราะว่าพวกแม่มาแต่นิดหน่อยคนนั้นลูกไอ้ก็บ่เป็นหยังขึ้นฮอดจังว่าสิขึ้นฮอดขึ้นฮอดอันบ้านเมืองเฮาขนาดก็ยังสิเมือยะสิไปหากันSo bro lucky เพลง bro โตที่3เด้อโตที่3เลยเปิดให้เพราะว่าอันเปิดอันนั้นแหละอันมีหยังกอกสาลือเพิ่นว่าถูกเลขอยู่หลายตาฮะโอเคขน้อยเอ้ยว้าวอันนี้เนาะว้าวนิดนึงที่ว่าพวกเฮาม่วนม่วน yesterday ฝนตกน้ําท่วมนักว้าวบ้านเฮาเนาะสบายดี bro สบายดีเมืองนาโมกับเมืองลาโอ้ยลูกเอ้ยโทษเด้อขอโทษทําไมว่าบ่ถูกนี่คือบ่เป็นหยังลูกมันอันนี้เนาะคนเฮามันอยู่มันโดนเฮาก็บ่จักทั้งบ้านทั้งเมืองครับปานใดโอเคเนาะขน้อยเว้าเรื่องจังซี่ซะว่าเรื่อง yesterday พวกขน้อยไปที่ว่าอันไปอันทางคิทเชนเนอร์ทางวัดเฮาเนาะคิทเชนเนอร์วัดกันนั่นนะเมืองคิทเชนเนอร์ว่าจังซั่นเนาะเพิ่นเฮ็ดปิกนิกว้าวเอาท์ดอร์ This is going to be last month they said yes never know too you know เพราะว่าอากาศงามเสียทีแต่1เจ้เอ้ยพวกเฮาไปซ่าจักหน่อยอยู่เนาะไว้เป็นหยังจังว่าไปซ่าพวกเขาน้อยไปตลาดมงไปซื้อมักสลีบ่แม่นมักสลีมักสะลอยขนาดไปซื้อมักสึกมักสะลอยไปซื้อมักแตงนวลบักใหญ่หักอ่อนเบิ่งยังบ่ทันกินเว้าซื่อๆเด้อในกะอําแม่ยังซื้อแตงซื้ออีหยังแน่นําเพิ่นซื้ออันขน้อยผักเทียมเพิ่นปลูกออร์แกนิกเพิ่นว่าเนาะในกะแม่ยังอีกเนาะซื้อหลายเด้หาบมาว่าซั่นมังสลีเจ้เอ้ยอันนั้นโนคือถ้าใบซื้อพิษน่ะเจ้อยู่เนาะมันอยากใหญ่แล้วก็ซีอันนั้นถ้าจริงอยากได้น้อยๆหั่นต้นน้อยๆตัวเองก็บ่เข้าใจขน้อย next time ขน้อยต้องฮู้ล่ะบัดนี้ไปซื้ออาจจะเป็นซื้อพิษนี่เนี่ยโอ้ย my goodness ลังเถื่อกับลังเถื่ออยู่เนาะไว้ตัวเองก็บ่ฮู้นี่บ่ฮู้นี่มีแต่ว่าอยากโอ้ยอยากกินไปเฮือนหมู่ขอบใจหลายๆเด้อหมู่เอ้ยสบายดีเอื้อยโอ้มโนลาสบายดีซิสบายดีแม่ว่าถูกอยู่แม่เอ้ยนี่ได้รู้เมนความเนาะก็ดีได้คันแม่ว่าถูกแม่ยันบ่เว้าถึงลูกหลานขอบใจโอ้ยขน้อยเว้าเลยก็ดีเนาะที่ว่าซื้อขน้อยบ่จักแต่ว่าไปเฮือนขอบใจวิลเลียมบุญสนาบ่ได้อยู่ลาสเนมบรอสอรี่อบาวท์ดาทไปยามเพิ่นอีกเพิ่นพาไปเฮือนเพิ่นก็ให้กินข้าวขอบใจได้บรอขอบใจ thank you so much thank you พอเว้ากายไปบ่ได้จังสิกลับคืนมาเพราะว่าหลาย thank you yesterday so เพิ่นไปเลี้ยงข้าวปิ้งอันปิ้งซีนแล้วก็แจ่วบีขนาดตั้มทัวร์แซ่บเพิ่นเฮ็ดกินแซ่บแล้วเพิ่นก็พาไปตลาดก็ไปขนาดกับพี่น้องมาแต่ฝรั่งเศสมาแต่ลียงอีก
ขอบใจได้ขอบใจที่ได้เห็นขน้อยลินกีตาร์ว่าเมื่อไหร่ได้เพราะว่าวิลเลียมกีตาร์ตกขน้อยลินนะ10

ดอลลาร์ Can you believe that เบิ่งขึ้นน้อยๆไปย่อพอทุนักนักนักนักอีหลีสมราคาเพิ่นว่าสิเสียบบ่ๆเฮ็ดซื้อๆเอาเฮ็ดซื้อๆขึ้นน้อยจะเฮ็ดซื้อๆคักหลายคือหลายคือหลายจะเปิดเพลงตัวนอนแล้วบ่อันนั้นก็ได้น้อง AI เพิ่นเปิดเพลงหมดหลาย Ryan bro So it's not that บ่ได้ลินได้ลินให้เพิ่นถ่ายรูปก็เห็นซื่อๆกีตาร์เพิ่นอัดซิพันเพิ่นเป็นหนักมักที่ว่าหนักดนตรีในเฮือนเพิ่นว้าวเบสเมนต์แปลว่าเป็นสตูดิโอบักใหญ่มีครบหมดทุกอย่าง So I'm going to try to play his song next week บ่แล้วว่าเธอส่งเพิ่นส่งมาทางอันI don't know how gonna do that. Don't you download that? It's not on YouTube. ขน่อยเพิ่นส่งมาแบบอันแบบเพิ่นอัด Let's see. ขน่อยยังพวกท่านเปิดอยู่ในแล็ปท็อปเถื่อแล้วสิเปิดบ่สิเป็นได้ So my goodness, was my first time to touch the guitar. I never touched guitar before. Though. This is my first time in my life. Can you believe that? Don't be with how. ก็เหตุคืออีกใช่ด้วย Okay. เอาขอบใจตัวนี้กูนขน่อยสกิปไปหลายขอบใจ today so yes บลาอ่านเด้อขน่อยเด้อบลาสิอ่านพ่อแม่พี่น้องเฮาขอบใจทางวัดต้องขอขอบใจหลายๆพวกขน่อยทางอันวิทยุภาคภาษาลาวเฮาก็สวยอุดหนุนเพิ่นก็เท่าใดก็บ่กําลังใจเนาะขอบใจขอบใจขน่อยกันแม่ยังขน่อยนมัสการเด้อขน่อยเอ้ยอาจารย์สันติเด้อขน่อย thank you อีกก็ได้ได้ผู้แค้นอีใดได้ผู้แค้นอีใดขน่อยคูบาคูบาหรือว่าอาจารย์เพิ่นมาแต่วัดวัดน้องเขาหน่อยตือเพิ่นอยู่ yes กับผู้แค้นไฮเขาหน่อยกระหนกเอาสงสารนะก็มวนลายมวนลายคงกินก็โอ้ยพอว่าไปกินไปเฮือนหมูเฮือนวิเลียมแล้วกินเลิกก็แล้วไปหันบ่อยากกินหยังเลยเพราะมันอิ่มเนาะอิ่มหลายข้าวเหนียวอีกกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวขนาดตัวเองเห็ดข้าวเหนียวไปกินก็ยังบ่ได้กินซ้ำอันนั้นข้าวเหนียวป้นข้าวกำนะข้าวกำดำจะไปกินมักสลีดำโอเค I think I bought the wrong one No it's not the same มาประมาณมาอันและซีมาต้มนะมากิน Oh no no I got the wrong one Next time I know now I know บ่เคยไปจากเถื่อ First time ทำอิดไปก็เลยเอาเลยบ่ถึกกระบบเป็นยังเฮียนหูไปเฮียนหูไปเออขน่อยเรื่อง next last week ว้าวขน่อยเพลงเทวาอันสังขารคนเฮานะขน่อยเอาขึ้นพี่น้องเฮาเบิ่งหลายขน่อยเพิ่นแชร์ขึ้นเบิ่งเด้อขอสิขน่อยขึ้นสิอันนั้นให้เบิ่งขอบใจเด้อขอบใจเพิ่นทุกท่านอีหลีขอบใจสุดใจเลยตัวนี้ขน่อยสุดใจขอบใจเด้อขน่อยเด้อขอบใจยูโนพัน it's so I can't imagine that people share a lotA lot, bro. I could. And playing guitar, นี่ก็ได้ 1,700 เด้ bro. Can you believe that? ตัวที่ว่าเห็ด and let's see. ตัวนี้อีกก็ได้ 10,000 ปลาย 10,200 something like that. ตัวอันที่แบบอันเต้นตอนพิกนิก And ตัวนี้ขน่อย wow. I can't imagine that. 154,000 view.เพิ่นเบิ่งจะแชร์603ขน่อย thank you so much เฮ็ดไลค์เฮ็ดไลค์เฮ็ดบ่ไลค์เอา what you had 4,500 something like that thank you so much this is the best I can't what to say ขน่อย I have no word to say the ขน่อยเดี๋ยวขอบใจทุกท่าน you know pan sometimes they said because my bang wow ทรงผมงามแท้ว้าวผู้ใดตัดผมก็เลยบอกโอ้ยเนาะเพิ่นว่าแบงๆเพิ่นว่าบ่ว่าแบงๆบ่เพิ่นว่าแบงๆจีนบ่ว่าภาษาอันน่ะเพิ่นสิได้ยินโอ้ก็บ่ว่าอันนี้บ่แม่นผมแท้เด้อผมปลอมอาศัยผมปลอมบอกความจริงว่าบ่แม่นผมแท้อาศัยผมปลอมผมหน้าม้าว่าซั่นนะเพิ่นลางคนก็น่ะลางคนก็โยกโอ้ขอบใจก็ดีใจขนาดบ่ฮู้ว่าบ่มีหยังสิออกมาดีใจได้ขน่อยขอบใจ thank you so much I have to thankพาเพิ่นฟังอยู่ในระยะนี้ก็ thank you ทุกคนขน่อยหนับบ่ได้ it's a too how do you say that it's too many too exploded จังซั่นนะ oh my goodness I did have that before but it's not as many like this bro too good I don't know so I accept that no complaint at all so let's see ขน่อยพี่น้องเข้ามาไปถามไปเข้าไปเบิ่งก่อนก็จมบ่จักว้าวเนาะจมบ่จักว้าวบ่ overloaded โพดเนาะ oh you don't say that bro no that's hey สกุลนะสกุล

Yes, sis. Good morning, you too. I love you too. Oh my goodness, all the hearts. Oh, no, don't do the purple. Like do I know? I said, see that woman, not the purple. The ball. The woman, yeah. The woman, yeah. Woman, man, yeah. That woman, man, no. So I got the wrong one. Hmm. Oh, look, India, was Savan, come on, jump back. ซาลาวันน้ำทั่วเมิดแม่เอ้ยปีนี้แม่นว่าลูกโอ้ so I don't know what to say ลูกป้าวันแก้วสีคำใสสบายดีติดตามเด้ออยู่แขวงอาเซียงขวางฝนตกหลายว้าวโอ้ยเบิ่งเด้อหักษาเด้อหักษาเด้อเด้อหักษาตัวเอง I don't know what to say เด้อเฮาอยู่ไกลอยู่พีเนาะก็ได้แต่เลี้ยวเบิ่งนี่เนาะก็เป็นห่วงกันอยู่ดอกเนาะแต่ว่าเหตุจังได้ล่ะอันน้ำเนาะอยู่ใส่กระตกตกอ่ะเนปาลขน้อยเนปาลเนปาลโอ้ว้าวเห็นแล้วแซ่ดขน้อยแซ่ดบ่อยากเบิ่งอยู่ซึมๆน้ำท่วมลงเฮือนเป็นเบียวดิ่งเนาะท่วมไปเลยโอ้ยขน้อยเอ้ยอันนี้ก็ you know social media sometimes is good when you see thing but sometimes เบิ่งร้ายเฮาก็ขืดใจเนาะใจว่าว้าวสงสารหาความสงสารแต่เฮาเฮ็ดหยังบ่ได้เพราะว่าเฮาก็โตน้อยๆเนาะมีแต่ว่านกเอาพุ่นแหละเทวดาอยู่ท้องฟ้าเพิ่นเป็นผู้เบิ่งผู้แยงอันธรรมชาตินี่หาบ่ได้เขาหน่อยรถไฟเนาะเพิ่นว่าไฟนะไฟนี่ยังว่าใหม่แล้วเพิ่นก็ไปหมอดได้แต่ว่าน้ําซอซอซอเขาหน่อยน้ําจับก็บ่ได้จับเลยเหี้ยเวลาเพิ่นขึ้นมานี่โอ้ my goodness the worst than anything เขาหน่อยแปลว่าจักว่าจังได้ภาษาลาวนี่ก็ดีเนาะแปลว่าเปรียบบ่ได้เปรียบบ่ได้ขน้อยเอ้ยแต่ใจคนหั่นนะเฮาเว้าดีเพิ่นก็ยังดีนําเนาะแต่ตัวนี้โนสิเว้าดีเพิ่นก็บ่เอาสลุไปทันลายไปสลุทะลุทะลายหล่นว่าเอาเว้าเว้าไปเด้อพ่อเว้าไปพ่อโคซกับพ่อโคซกับเว้าม่วนเว้าหัวเด้อขน้อยหัวเด้อร้านถึกลังนั้นบ่ถึกได้บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเฮียนฮู้กันเฮียนฮู้กันเอาเบิ่งนํากันอันนั้นนํากัน what is that can how comes not going this one yes no got stuck this one though ขอบใจนางเพลงนางแหม่มขอบใจนางเพลงเมื่อวานนี่น้องเฮาขอบใจหลายเด้อน้องสาวขนมมีแต่อยากให้เอื้อยกินให้ได้เอื้อยก็สิกินกินอิ่มพอแห้งท้องก็จนไข่มาแต่เฮือนวิลเลียมพอแห้งโซอย่ากินนั่นน้องสาวหันเตรียมสิไปเลี้ยง for I can no room ขนอย no room อีกนะท้องก็จนบ่มีบ่อนใส่ก็เลยว่าขอบใจน้องขอบใจน้องแต่เพิ่นเสื่อมเพิ่นซื้อมีหยังขนมเพิ่นเสื่อมอันนั้นน่ะเผือกผู้เผือกเพิ่นเห็ดเพิ่นซอยแล้วเพิ่นก็ I don't think like they fry probably they have oven ต่างหากเพิ่นอันนั้นน่ะ they really good ขนมเพิ่นบ่ใส่อันนั้นน่ะเพิ่นบ่ใส่น้ําตาลจักดี it's just by itself นะจังซั่นน่ะได้ดีเพิ่นคายจนหมดขอหน่อยน้ําตาลหลายคนเพิ่นก็เนาะบางคนกินบ่ได้แท้จริงกับผู้กินได้ก็แซ่บถ้าว่าผู้กินบ่ได้ก็กระบติได้ตัวนี้นะอันกับเพิ่นก็สิเลือกกินแน่อันนี้มันของธรรมดา yes oh that was about it I know I'm gonna come back say again thank you for that clip สังขารคนหนักแต่เป็นสังขารคนเฮาแม่นเอลีโอ้เพิ่นมวนเดี๋ยวนี้เพิ่นดีใจอะไรดอนเนาะก็เช้าไลฟ์ขน่อย what can you do เว้นเจ้ายังเจ้างามแบบดอกไม้อะไรเนาะเว้นเจ้าย่าเฮาหมู่เฮายังนุ่มเฮาก็งามบัดเฒ่าแล้วก็เหี่ยวขน่อยบ่เว้าให้กันดอกอันธรรมชาติมีแต่เฮาบ่มีหยังหักแพงกันแต่เช้า we all just share love respect that's it ขน่อย treat กัน fairly that's all ลําเถือคนแม่นอยู่เพิ่นคนเฮาเนาะบ่แม่นว่าสิมีหยังขน่อยนี่อยู่ตลอดลังคันก็ขึ้นแล้วคงก็ว่า that's okay let them be เพิ่น explore it เพิ่นก็ดีใจอันนี้บ่แม่นเรื่องเฮามีเรื่องเพิ่นเดี๋ยวขอหน่อยเด้อเรื่องเพิ่นโอเคข่าวรายการซะ wow I talk a lot today about the on the weekend but so อันนั้นหลายขอหน่อยพี่น้องมงรยานมาหลายได้ bro you know why yes I saw them though they said thank you ทางพี่น้องมาแต่มงรยาน yeah they got a lotcouple a lot that's what they said there were and I didn't see them people ka you know why because I was late ไปตลาดไปเฮือนหมู่เพิ่นเลี้ยงเนาะ

ก็สิออกไปโลกมันก็บ่งามเฮาก็ล่มกับเพิ่นก็ไปถ่ายรูปบนสตูดิโอเพิ่นว่า The Kick That Guitar $10,000 10,000 It's a lot like professional like ว่าย่อนี่บ่แม่นเบาได้ข้อยนักอีหลีก็สมราคาเพิ่นวะเอ้าสมเซยเด้อโบรวิลเลียมสมเซยเด้อสมเซยดีหลายเก่งหลายเก่งหลายโซขน้อยอย่าลืมเด้อนี่เนาะอ่านก่อนเด้อเพราะว่าทางอันวัดลาวิรัตนารามเพิ่นจะมีการห่อเขาประดับดินเด้อแม่นเดือนเซปเทมเบอร์วันที่13เชิญทุกๆท่านไปเด้อขน้อยเด้อเชิญทุกๆท่านทางอันนั้นเพิ่นจะมีอันห่อขับประดับดินอันนี้บ้านเฮาเพิ่นถือเด้อถืออีหลีได้เพราะว่ายามที่ว่าแบบคือกันกับฮาโลวีนเพิ่นมาเอาขนมข้าวต้มแต่ว่าอันนี้คือการเพิ่นมาเอาอาหารวานคามข้าวพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าขน้อยก็อันนั้นบอกให้น้องชายลูกหลานเฮ็ดอยู่ทางบ้านเฮาแหละเนาะเพราะว่าบ้านเฮาประเพณีแท้เด้บ่อันนั้นดิอยู่นี่ก็แม่อยู่ขน้อยก็เรื่องเถื่อไปก็บ่ทันเพิ่นซ้ําเพราะว่าวิทยุเฮาไปกับซ่าสบายดีนางเพลงนางแหม่มขอบใจนางเด้อขอบใจหลายๆเด้อมีแต่ยังให้เอ่ยกินเอ่ยเว้าแล้วเว้าอีกนางขอบใจหลายๆน้องสาวขน้อยได้หั่นขอบใจอยู่ดีไปเฮงได้หลายเด้อครับพบกันอีกตลอดแต่ตลอดไปเห็นกันไปใช้ไปกันกันขน้อยอย่าลืมเนาะนี่ทางบ้านลาวเวรวันนารามเพิ่นจะมีการตักบาตรห่อขับประดับดินเพิ่นว่าเนาะเจริญพรมายังออกต้นญาติโยมทั้งหลายเชิญทานข้าวหอมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญเขาประดับดินเพื่อที่เพื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรนึกหน่อยเด้อเหมือนที่เจ้าพูดเฮาเคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลจ้าถูกขน้อยไปเด้อไปเด้ออ่าจึงแจ้งจึงแจ้งข่าวนี้มายังทานทุกๆทานอยู่ใกล้และอยู่ไกลจงได้สละเวลาของทานเขาหวมทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันสำคัญนี้ด้วยเด้อย่าโดยขน้อยโดยทางวัดขอแผ่อาหารหวานข้าวต้นกระพึกเลี้ยงต่างๆในงานบุญตามกำลังศรัทธาของฐานเด้อขน้อยเด้อทางเขาทางวัดมีข้าวต้มขนมบ่ให้บูชาเด้อขน้อยข้าวต้มขน้อยว่าขนมข้าวต้ม is very fresh เด้อขน้อยเพิ่นดูหันโลเพิ่นเฮ็ดนั่นแหละเชิญเด้อขน้อยเด้อเชิญวันที่13อันนี้เหม็นไปเพณีเฮาไปเพณีเฮาประเพณีคนลาวเฮาเด้อสิเว้าเลยกระป๋าทุกคนไปกินห้ามก่อนเด้อขน้อยเขาแหบนี่แห่งไปเมื่อวานนี่นบเพื่อขน้อยแค้นอะแค้นนั้นกินเป็งนัวเนาะคันกินแล้วคออยากแห้งได้ Yes I don't know if someone how come is not going Yes Yes that is Happy Sunday sis Yes So yeah andสวัสดีคุณ morning from Buffalo what bro are you there yes Buffalo not too far from each other already across Niagara Falls then Buffalo yes yeah we can see so มาฟังเพลงมวนๆก่อนนะขอหน่อยเด้อฟังเพลงมวนๆแล้วกันนี่ลูกวิทยาลูกเดี๋ยวเพลงยังนี่นะขอหน่อยว่าเป็นปานใดเพลงนี้ว่าเป็นอยู่บ่าวเบิ่งดูโอเคเนาะต้นลูกหลานนี่ไม่เท่าก็อ่านกับบ่อยากว่าเป็นสาวปงกิ้วบ่ลูกหลายใจบ่ลูกสาวปงกิ้วหลายใจ yeah thank you bro thank you so much thank you from buffalo น้อยเพจผู้ไทยอัดฟังเพลงม่วนๆเด้อขน้อยเด้อจดเอาก่อนเพราะว่าถ้าต้องรายงานเพิ่นได้บทเพลงนี้จักนาทีบ้านใกล้เฮือนเคียงได้ชุมเฮานี่บัฟฟาโลwhat is that yes this one มันนี่ว่าหลายโอเคมีแนวละว่าหลายก็เลยว่าให้หมวนกันโอเคบ่มาทุกสถานได้ขน้อยเด้อเพลงม่วนๆได้นี่

โอ้ขนาดจบไปจบไปบ้านปงกิวมันอยู่ทางไหนลูกบนเดียวบ้านปงกิวขนาดบ่ว่าอย่างแต่คือบ่เคยได้ยินจะเสือย่านบ้านใหม่เด้อขนาดเด้อแต่ขนาดยังหนุ่มก็บ่เคยได้ยินได้อยู่บ้านเฮาเนาะบ่ฮู้ว่าอยู่ไสบ้านปงกิว Thank you babe Thank you hun thank you so much โอ้ขนาดเอ้ยบัดนี้เนาะขนาดที่ว่าเรื่องที่ว่าอ่านไปก็อ่านไปสุถิตเนาะลังเถือกะจากบ้าถิตอยู่ตัวนั้นหั่นน่ะมีแต่ว่าอันเพราะว่าอันนั้นคนเฮาก็ฮู้หลายคนอยู่ดอกเนาะก็อย่า That's okay I leave it เถอะก่อน Next week ก่อน

si dan si Anto. Diba? And so I think that today, no kono lisa, today is gonna be today is last day kong man and another. It's the last day that me check. No, no. Tomorrow number 38, no kono 38. So tomorrow the August 31st means Monday. Okay. Yeah. Woman, but too. Yang and put me 38 no dear ni no could wa. Yes, because it's September, look, land, how can I pay how much here and let me know. So, next week we still have it because it's going to be long weekend, Labor Day on Monday. So the kids going to go back on the 8th. I think on the 8th, no? Because on the 7th, we're going to park, thang phi, khanoi, thang patet, how? Yeah, 28th, so on the 8th. September the 8th, they all go back to school. That look lan how. Yes, so. Mr. Bung, look not the gun by gun man, put no, and let Lung Turpin go. But Jack Young, Punyai, good gun, Punyai, good gun, Punyai, have a tongue, they bung. Well, like a no. Oh my goodness. Quan how can like, the canoe like it, like Jai, like about young whooping young, they won't accept it, you know. I accept that. ล้างคนกับหมักผมมาล้างคนกับบ่มหมักล้างคนกับโอ้แต่ตัดผม it's okay okay ขนมค่อย I accept that that's nice compliment I love it แต่จังได้ผลกับเขามาเบิ่งเฮาอยู่แล้วเนาะบ่เป็นหยังของธรรมดาล้างคนผลกับย่องกันย่องกันดีใจว่าติเห็นกันตื่มเตือนว่าซั่นเนาะแต่ว่าล้างคน you know what can I do that's how you are okay เด้อLet's see, what is it here? ขอโทษด้วยขนมตัวโอ้ last week เพราะว่าอันนั้นเพื่อนบุมีเพื่อนบุได้มาให้ก็เลยว่าอันเขียนไว้ so แล้วขนมเรื่องจังเรื่องอันนี้เนาะคนเฮาหลายคนเพื่อนไปเพื่อนก็ว่าอยู่เป็นอย่างแต่ว่าไป exercise ขนมดีที่สุดเดินให้คอว่าตัวนี้ก่อนเรื่อง exercise ดีหรือสำหรับเฮา I know you eatBut it's okay. มันบ่ขึ้น You don't gain much. As long as you do exercise, you know. Not every day, but you know. ให้เฮาเฮ็ดอยู่ตลอดมันหนึ่งนะลังคนก็มันดีสำหรับห่างกายดีสำหรับ joint เฮา usually พวก joint เก็บแขนเก็บขาลังคนแล้วขนาดบ่มีปัญหาพอเฮาไป exercise ตลอดเนาะอันนี้อันเป็น routine ของเฮาอีกครับคือเฮาอันสิว่าบ่ไปบ่ได้มันลึ่งเดนนี่ร้านเขาหน่อยไปแล้วโอ้ดีใจลูกแฝด yes they into gym now wow เพราะว่าพ่อแม่เพิ่นเป็นให้ซื้อ member pay membership ให้เพิ่นเนาะมันก็สบายเข้าไปกวนมาเพิ่นว่าสิได้ grandma มื้อนี้ไปแต่ว่ามื้อเพิ่นสิไปอีกแต่ว่าสิไป in the afternoon เพิ่นอยากไปเขาหน่อยนี่ดีๆเด้อว่าความจริงได้เพราะว่ากระโต้ฮาแมนอยู่แต่จริงเฮาต้องเหี่ยวหนแห้งแต่ว่ามันบ่เหี่ยวเขานอนหมักซอนาเข้าไปอยู่ I like it babe I like sauna though เวลาเฮาเข้าไปซอนา the body เฮาโซอันน่ะเขานอนมันบ่มีอันนั้นได้มันบ่มีหูมีหยังมันออกหมดเหือเฮาออกหมดมันเปื่อยภาษาลาวมันเปื่อย yes that's what I'm going to say that in Laos it เปื่อย it melt all the you know all the dirt or whatever dust on the floor อยู่นะมันเป็นนี่อยู่นี่นะเฮาเข้าซอนามันหอเหือเฮาออกมันไหลออกหมดเขาหน่อยอยู่เนี่ยอีเวนเฮาเฮ็ดอันไปจิ้มเฮ็ดอันนั้นแปลว่าเฮาไปคลาสบ่อีหยังหั่นน่ะคือการเหือออกย่อยเขาหน่อยโยฮอดโยกา is the best too ไปโยกาที่ว่าฮอดหั่นนะเหือย่อยออกอีหลีได้เพิ่นเสร็จเด้ they do have at the หลังจากเฮา finish โยกาเพิ่นมีอันนั้นน่ะเขาหน่อยมีอัน cloth แต่ว่าเพิ่นไปใส่อยู่อัน freezer มันเป็นไอซ์เลยก่อนมาแล้วก็บ่มาให้ใส่หน้าใส่หน้าผากใส่โต้ใส่ neck whatever แล้วแต่ใจเฮาสิใส่หั่นนะ it's very good though I like it ชอบเคลแต่จิ้มที่ว่าไปหั่นขน้อยไปนี่ little bit ก็ราคาก็บ่แม่นอันนั้นอยู่แต่ว่า service เพิ่นดีถ้ามัก service ก็ nice and clean หั่นนะตัวนี้มันก็นึ่งๆคือเฮาสิเมื่อยๆนะบ่ถ้าไปจิ้ม that's itHow อันนั้นแล้ว You don't like this? I like it though. Of course. Consider it's a really d to how ขน่อย yeah really d to how I really ไปเลยกระมวลฮะนะบ่ได้เมื่อยโตเฮาก็เบาๆนะ

0: อพี่น้อง
1: เออ
0: ว่ากันว่าอยู่เมืองโตรอนโตซื้อรอโตทุกงายคอยก็ว่าเอ้าจริงตีอยู่บ้านเฮาซื้อจนกระเป๋าแฝบยังบ่เคยถูกจักดอนงั้นต้องย้ายเมืองแล้วล่ะ
2: ครับ

คุณน้อยม่วนหลาย thank you bro thank you so much bro ฟันจากโมเรียนคุณแต่งเพลงม่วนคุณน้อยเขาเปิดคุณน้อยเปิดอยู่ตลอด so yes it depends bro not me I'm okay thank you as long as I have a good health you know that's the main thing we need that อันนั้นเงินคำกำแก้วได้กับได้จากได้คือกันแต่ว่าบุญเฮาบ่แม่นคล้องเฮาบ่เพิ่นเนาะบ่แม่นเป็นคล้องเฮา so okay we happyวิ่งฮาปีเมื่อเดือนก็ได้เงินคนว่าถือได้ถือแท้โอเคเนาะคนน้อยว่าอะไรกันเนาะเวลานี่ก็ดีดูคนน้อยอยากเปิดเพลงมันหมวนเดี๋ยว today is supposed to be my sister's coming but then like you know sometimes the weather change I got that too คนน้อยพี่น้องเป็นบ่ I got that too the weather change คนน้อยบ่ฮู้ลังเทื่อ I'm so tired though body so exhausted but after that เฮาก็ไปบ่ต้องอยู่ไปมาแล้วก็โอเคหลังเธอขนอยคือว่าโอ้ยวันฮาเป็นเฮียตื่นมาแบบมันเมื่อยเมื่อยจะยุ่งนวดขนอยเองนี่บ่ถือคาเฟอีน I can't drink bro I can't drink anything with caffeine บ่ได้จักดี Usually I go to the

นะคือแบบมันไปอันที่เมียกที่กับมันบอนอันเพิ่นเฮ็ดบาร์บีคิวมีหยังหั่นเนาะอันดริงค์หั่นนะจริงแต่แซ่บแต่ว่า I don't add any sugar though เพราะว่ามันอยู่ทาปิโอกามีหยังมันก็นํามันหวานพอแห้งเลยเนาะแต่ว่าเฮากินลงไป I know it's good though but then no yeah the now I stop so I stop I didn't have problem sleeping now. Oh, thank God for that. I know now. I shouldn't drink that at all. But I like the matcha latte green tea. I like the matcha tea. It's so good. Kono matcha tea is from Japan. So that one, the kono su, pen tong, no? Pen powder. Ma, let me say coffee. Coffee ka tong su decaf. For luk sao su, especially high decaf. Lo bo ao a bae ban. An cafe pa yan nan. Nai cafe su pa su pa gin na. Kono gin bo dai chak di to ni. Bo ho, ben yang.บางคนกินโอ้ยนอนได้โอ้ยกินไปได้นอนหลับเพิ่นว่าโอ้ not me เพราะว่าต่างห่างกายของไผของมันบ่คือกันเนาะเพราะนั้นนี่กินบ่ได้จักดีก็เลยว่าบ่ก็เลยว่าบ่กินแต่ว่าเซาแล้วมื้อนี้ไปใส่ก็คันกินหั่นคันจะกินขนาดไปสุดนี้ฮู้แล้วใส่ซอยแม็กน้ํามันน่ะนะน้ําเต้าหู้เอาน้ําเต้าหู้เฮาบ่เอาอันนั้นนะอันนั้นบ่เอานมก็เนาะเอาน้ําเต้าหู้ is better yesลังเถื่อนมเฮาดูโนกับแม่นดูว่าไอ้เด้อเนาะลังเถื่อมันดีมันบ่ดีทําบ่จะอันเว้าเนาะอันเว้าของขายเพิ่นเฮาก็บ่เว้าหลายโอ้มีเรื่องนึงขอน้อยสิเว้าขอน้อยเห็นลูกหลานมีหยังก็เบิ่งดูนั่นอยู่เพิ่นมาอันเพิ่นมาหยังของเพิ่นมาอันเพิ่นสิมาเล่นกีฬาเนาะคันสิเว้า Yeah I think so That's how they said here well, let me see Not on this oh dearI could be on that phone. บ่มีอยู่ตัวนี้เพิ่นมาอันนั้นขน้อยเอ้ยเพิ่นมาลินอันนั้นทางอันอเมริกาแต่ว่าขน้อยก็บ่ได้อันแจ้งปลายทิศหน้าสิเบิ่งจังสิมาว่าสุฟัง Yes it's right here though. So they said ว่าไลกุนบ่นากาวิละโนวีไลวิไลวิไลกุนวิไลกุนนากา in US เพิ่นจะลินเพิ่นมาเป็นออกัสต์วันที่18 6 September วันที่9ลูกหลานเฮามาแต่ประเทศลาวอันนี้ขน้อยยังบ่ฮู้ว่าวิธีใดจะว่าก็อยากอ่านสู่ฟังแต่ที่หน้าก็เด้อขน้อยจะสิเอารายละเอียดว่าว่าแบบใดหั่นนะเพราะว่าขน้อยก็ยังบ่ฮู้จักแต่มาเห็นเพราะว่าตัวเองก็บ่ได้อยู่ปานใดสิมาเบิ่งมาอ่านใน Facebook ก็ชมเชยเนาะลูกเฮาน้อยๆได้ยังน้อยได้ยังน้อยได้ Yes แต่ว่าเพิ่นเก่งเพิ่นแชมเปี้ยนอยู่ไสแล้วเพิ่นเว้าเนาะอือหืออยู่ North Carolina เออ Raleigh เพิ่นไปอยู่พุ่นเนาะโอเคอยู่นั่นบัดแล้วขน้อยจังสิเว้าเด้ออันนี้ส้มเซยลูกหลานเฮาหลายๆนุ่งเครื่องสีอีลูกไลกะเซ I don't know this one orange or สีหยังคะว่าสีแดงกับบ่แม่น I don't know picture I can't tell the ขน้อยเด้อขน้อยก็บ่ว่าอันนั้นเด้อ That's so good though ลูกหลานชีวิตฮะจังสิเฮาก็ดีใจนําเพิ่นแบบว่ามีความสามารถว่าซั่นเนาะจนว่ามาแข็งทางประเทศนอกว่าซั่นที่หน้าเขาหน่อยที่หน้าเอารายละเอียดให้คักๆมาแต่ว่าทีนี้คนยังบ่เขาหน่อยเห็นก็เลยโอ้เอาเว้าเล็กๆน้อยๆซะอันนั้นก็ได้เนาะบ่อะไรโอ้ yes อันว้าวน้องลูกหลานเฮาทางอันภูเก็ตไทยแลนด์เนน่าบ่เขาหน่อยเนน่ะเนเน่เนเน่เนเน่เนเน่รอยัดรอยัน something like that yeahว้าว she's good I like her though ขน้อยมากโอ้ยเพิ่นลินนะขน้อยลินกีตาร์อายุ16ปีว้าว she's so good never seen that โซ่ยลินเก่งๆเสียงอีกว่าภาษาอังกฤษแบบเดียวกับคนอังกฤษเลยว้าว congratulation นี่นะ you are โอ้เนเน่ Soto Soro เนเน่ขน้อย no sorry เด้อสื่อเพิ่นว่าผิดได้นี่นะเนเน่ว้าว16ปีเก่งอีหลีสมเสยเฮาเห็นว่าสังกับภูมิใจเฮาเป็นผู้เฒ่าเนาะเห็นลูกหลานเก่งดีใจนําดีใจโอ้ my goodness I don't have much time to go there what is that here เบิ่งก่อนดูขน้อยเบิ่งดู I don't know what is that here though เบิ่งแล้วสิขน้อยฟังเบิ่งก่อนเด้อบ่ฮู้ว่าเอาถูกบ่หรือบ่ตัวนี้ I'm not sure เด้อ So this one Lao mix is it

thing. Oh, it's the same thing. ก็ตอนนี้เบิ่งขนอยฟังเบิ่งบ่ถูกบ่หรือบ่ถูกขนอยฟังเองโอเคเอาตัวนี้ซะขนอยขนอยก็คือบ่ม่วนอยู่ได้เลยเด้อเบิ่งดู

ว่าคนเวลาเขาจะได้จบเลยเดินนี่เดินพวกคนน้อยคนน้อยก็จะได้จะได้อำลาไปคนน้อยคนน้อยทุกท่านขอบใจหลายๆขอบใจรุ่นเดียวขอบใจเด้อลูกเด้อขอบใจพันหลายๆเด้อขอบใจขอบใจขอบใจเบบขอบใจเบบีเด้อไม่ลบไม่ลบไม่เบบีเด้อขอบใจ thank you so much thank you so much คนน้อยทุกท่านที่เข้ามาโอเคเด้อคนน้อยสิพอเวลาเฮาก็มีแต่เป็นลิงหน่อยซื้อขนมสิอยู่อันสิว่าหลายบ่ได้พออยากให้ฟังเพลงหมดเพลงแล้วกับหมดเพลงแล้วขนมก็เมื่อสิเพิ่นโปเพิ่นมาแล้วเนาะอันคัมโบเดียนเพิ่นสิคามาขอบใจขอบใจขนมเพลงม่วนๆตัวนี้แล้วก็ไปได้นี่เด้อ Let's see that's number 1 yep ขอบใจขอบใจหลายๆ thank you ลูกวินเดียวเด้อลูกขอบใจขอบไปขอบใจแม่มน้องเด้อขอบใจนางเพลง

0: นอนกวนสำหรับเจ้าสังเวงอหลิน
1: มัน
0: มันเอาเรียเจรมันตีมันเปิลสังเวงโรคบาคูนั่งซองฉลาจ่ายนึกสังอ้อให
1: ้
0: บานรีโรงมกมลให้มวยฉลาจำละเลือกจังทมอนอุสานในเจรมันตีมันเปิลนั่งฟังนั่นคือโดยสักซอยเจตเคลียโยเต้าเอาแต่บ้านอันเมียนจุมเร็วอันเมียนลมอก็ไว้กบุไอ้โดยพิมนเ
1: ด
0: โดยซาปุบากูนึงวินีจังจะสับสนออกแต่มาลองในแคลซอยนั่งมาวินนั่งมาไปเรื่องปลายปุยซาปุบากูนึง
1: มาแต่ให้มาจังตกเรื่องนั่งเหมือนเลือกันมันตลับเตือนเรื่องแต่เต้องในเรื่องประบัติประมังนี
0: ่
1: เป็นประวัติการคอยประมัดนี่มันเต้นโดยลูกศิษย์ช่างมีภาษาหรือมนช่างคือเชี่ยประวัติการทมนะได้เมียนสลับมนุษย์รอบรอยรอบปอนเนี่ย
0: ไอ้ต่อชั้นสัตว์วัดโหหายเมื่อตอนเราหมดจำนวนจิโดนิตาเยอะน
1: ะบางทีในลือในไอ้ดังขบขณีมาจังเต้นประวัติการได้ใกล้แต่ปีการเมียนในเรื่องประมัดประมังนั่นลูกศิษย์ช่างคือการกอบสังกอลบานตาตาปฏิกาเซนเซนติดในเนื้อการเปิดจมูกนี้กรมเนี่ยเจ็ดดังกระไดกรมเนี่ยศาสนากระไดกรมเนี่ยภูมิเนี่ยสลบจัตุมไอกระไดตาอ๋อลูกต้องอ๋อนั่งเวียนปฏิกรรมยังไม่ได้จมูกปฏิกาในคล้ายผมมัดมนุษย์รอบรอยรอบปอนเนี่ยจังหนึ่ง
0: ปฏิกาทมนั่งคือประกอบประกาศไอเมียนปฏิวัติคือบาหลังไอกุมติระบอบมุนนั่งคือเจงบอกพี่ตาสอบไอเนี่ยไอเนี่ยกลัวตาเมียนการมันสบายเจ็ดการชื่อจำการด่าตุ้ยเลอระบอบตัวสบายวารมันนั่งเนี่ยไอเจ้าเรียกเนี่ยสกตกไอเยอะดีสีนู้นนี่คือคอยประมาณไอ
2: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
0: ចោតថារបបពួកវារម័ននឹងវានាំឲ្យមកដល់ឆ្នាំនឹងវាខឹងមកឆ្លួលតាំងពីសូរិយាមន្តទីជំនន់កោវត្តម្លេះហើយអាកំហឹងដេញសម្លាប់ពួកបាគូនឹងកំហឹងធំនឹងម្ដងហើយកំហឹងធំលើកទី2គឺជ័យរមន្ទី7នឹងនាំទ័ពចាំមកសម្លាប់ស្ដេចអង្គរនឹងហើយយករាជសម្បត្តិហើយហើយដល់អត់មានអីសងវាគ្រប់គ្រាន់អាចារ្យវាយកំតិចអង្គរវត្តនឹងយកមាសយកប្រាក់យកសម្រិតយកគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃអីនឹងយកទៅស្រុកវាវិញអស់ទៅនឹងអានឹងកំហឹងមកលើកហើយប៉ិនបោះរួចដោយបានលើកទ័ពកំតិចពួកចាំនឹងបាន
1: បាទទាំងលោកសាស្ត្រាចារ្យ
0: បាទ
1: មុននឹងខ្ញុំបាទបន្តទៅទីបាទសូមអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យឆ្លើយនៅសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់តកិននឹងសារលិខិតរបស់មហាក្សត្រសម័យនោះ
0: តើ
1: មហាក្សត្រអង្គណាហើយសរសេរជាអក្សរភាសាអីអញ្ចឹង
0: តែនឹងគឺស្ដេចដែលបានទៅសេចុតម៉ាយទៅសុំចំណុះស្ដេចមង្គលចិននឹងគឺជ័យរម័នទី8សោយរាជពីឆ្នាំ1243សុគត1295សុគតឬក៏លោកដាក់រាជណាបាទហើយសម្បត្តិចុតម៉ាយដែលសរសេរទៅថ្វាយស្ដេចមង្គលចិននេះគឺថ្ងៃទី6ខែតុលាអូតូប្រឆ្នាំ1285ហើយសរសេរជាអក្សរខ្មែរដែលលោកសោកមយៈបានទៅឃើញនៅសារមន្ទីរអូឡង់បាទរការដែលហើយសម្ដេចសៀននោះធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្រុកមង្គូលីនោះ
1: បាទមកទាំងលោកសាស្ត្រាចារ្យតាមពិតទៅសេចក្តីបញ្ជាក់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យលើចំណុចទាំងប្រមាណតកតងនឹងការខ្វះប្រមាត់ថ្វាយស្ដេចក្រុងចិននេះគឺមានភ័ស្តុតាងដែលផ្ដល់មកដូចជាច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយហើយដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្លាប់មានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថាប្រវត្តិសាស្ត្រតាមពិតវាមិនកប់បីគ្រាន់តែជាឯកសារដែលបង្ហាញរជ្ជកាលស្ដេចសោយរាជ្យពីថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាឬក៏ថាមេដឹកនាំណាដឹកនាំរដ្ឋពីពេលណាទៅពេលណានោះទេប៉ុន្តែក៏ជាឯកសារមុខវិជ្ជាដែលអាចគូបញ្ចូលទាំងការចម្រើនជឿនលឿននៃបព្វធរដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាកបូនឬក៏កំបូននោះហើយក៏ជាសកម្មភាពនៃសង្គមផងដែរ
0: បាទត្រឹមត្រូវហើយនឹង
1: បាទមិនក្នុងនេះនឹងជាបាត់សុំអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីបង្ហាញនៅសកម្មភាពមួយចំណុច

0: นู่นเนี่ยการล้างในขนมเปิลได้มีการไฟประมาทปวดระบบครัวในรอบสับเนี่ยแบบนั้นถึงตามการเพียงยังไม่ค้านในเปิลนู่นเลยไอ้สักคำเพียงนั่งยังมันบานตะเคยในบ้านดังลือดูมีไอ้กระซ่าจ้าล้อปรับยังเทพันยังไอ้สมานตามอยู่บอลยุลกระตาเซ็งเซ็งขนมผู้วัดซักขนมกลุ่มนั้นตะเคยให้ถ้าจุนเจียยังจุนนอนนุ่งตังปีสมัย สุริยวรมันที่ปีได้ดังท่าทศนกวันนึงซาสางแล้วหนึ่งใบต่อหนึ่งระบอมริเชนิจุมทัดนูลฤทธิมอฟิคราวฤทธิอันเดียได้มีนิมิตรูปเจียกปูใบใบนั่นนะสุริยวรมันที่ปีนั่นสันหลับปูบาคูเออสเตอร์นั่ง ศพยังนั่งทะเลจะลาจลตุกวิจเนียรถปูนลูนช่วงอันเจชุกโชเดโลดมันนั่งเจียมันทิมเปิลนั่งเตี้ยขยมมันบริยายเอาไปตัวเตี้ยเด้กันแต่ตามประสาทรูปจำละจำนอนเจียมันทิมเปิลเลยตอมเตี้ยนั่งคือบาบใบติดตีอ๋อ คือบนเรื่องปังยังเกิดแต่ประสานกวาดได้ได้สร้างมนุษย์เตียนนั่นนะมาถึงบนคราวมนุษย์เตียนได้บากูปกายปกายนั่นสลับบัดออกทางไหนนั่นคือหลุมหรือเลี้ยบบ่ายติดตีอ๋อไอเมียนการเชื่อมชัวร์บ้าเนี่ยหรือเรื่องดราม่ามันออกได้ดูจีนเมียนจุ่มละฉลาดเนื้อประสานบายโยนยังเกิดดาม ไอ้ตอมหมดนอลสลายจีรมันตีมเป็นนังการคลุงการไอ้เนี่ยสกจูลจบบอลเรื่องนอมตอบจามโมกให้จามหมดหลดโกวัดนังเตี้ยไทยเต้าเต้าฟองสักต่อตัวกุมติจามนังวิ่งอัดในบ้านชกโชติเห็นนะไอ้นังไปโจลเรื่องศาสนาทำไมมุนเตี้ยคือพุทธศาสนามาเยียนในไอ้เนี่ย เรื่องนั้นก็เหมือนฟูลสอบเสียงได้คือสติกาประโยชน์ไปเจงปนังไปช่างกับสลัมคะแนนนั้นมันเจ๊จอมมันเจ๊หายไอ้สอบเพียสาปลายนั้นบอกบอกเจ้าสังเกตเตยกบุเลยโจลวิ่งไอ้น้องคนนี้ดับปีเกียร์สอบขมายเพียสาขมายตุกท่าเจียสตราระบายมันเติร์ตามศาสนาไอ้นั้นเรื่องต้องอ่านนั้นเป็นน้องเอาเนี่ยเดลอาเกิดอาจะเซอาจะเวียนมันอาจเมียนบ้านดอกชวาโลเนี่ยนะว่าเมียนคลาก็อ่านเมียนซอลหมดไอ้พี่ครูบอกจะเซจิขมายคือดับเจ้าหล่อเนี่ยบุญชนะบุญเมียนซอลแต่ ទោះនឹងរបបស្ដេចនឹងនយោបាយស្ដេចនយោបាយជាន់ខ្ពស់ពេលនោះទៀតរាជនស្រុកនឹងទៅជាពលអស់ទៅហើយពលអស់ដីអស់ភូមិអស់ស្រុកអស់អីហ្នឹងហើយមានទស្សនៈថ្មីតាមរាជនិយមមុនហ្នឹងគឺថាទឹកដីព្រៃឈើទាំងមនុស្សអីហ្នឹងសុទ្ធតែពរាជទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់របស់រាជបល្ល័ង្កហ្នឹង
1: មែនទេនោះសូមខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសដែរខ្ញុំបាទសូមជ្រោតបន្តិចបើតាំងខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រសាសន៍មកគឺលោកសាស្ត្រចាំមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញនៅដំណាក់កាលនីមួយនីមួយនៃក្រមអ្នកប្រាជ្ញពីដើមក្នុងការបង្ហាញនៅទស្សនៈរបស់លោកលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងកើតបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបានចង់សុំច្បិចយកចំណុចព្រឹត្តិការណ៍មួយតេតិននឹងព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះប្រមាត់ទៀតតើក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនឹង
0: ហើយព្រឹត្តិការណ៍មួយនឹងកាលណាដូចថារោគសរសេររោគផ្លែងរោគចាចរិតអីវាមិនបានរួមមានតែវិធីមួយគឺថានិយាយតតគ្នាណាជារឿងប្រឆិតប្រឆៀងប៉ុន្តែដែលវាសឹកនឹងច្បាស់ច្បាស់ណាស់ណា
1: បាទ
0: បាទគឺទៅជារបៀបរឿងព្រេង
1: អូបាទ
0: បាទរឿងព្រេងនេះគេចាំតមកគេដុតចោលលឿនកើត
1: បាទ
0: នឹងហើយ
1: ដូចរឿងអីដូចរឿងអីក្នុងពេល
0: ដូចជារឿងអាខ្វាក់អខ្វិននេះមួយហើយនឹងរឿងអធងអសាញ់នេះពីរ
1: បាទ
0: ដូចច្បាស់ជាងគេនោះបា
1: ទមកទាំងនៅក្នុងរឿងអខ្វាក់អខ្វិនមានន័យយ៉ាងម៉េចក្នុងនោះ
0: អីក្នុងនោះវិញណា
1: មានន័យយ៉ាងម៉េចតទៅនឹងរឿងបែបមកមក
0: ទាំងចិត្តមនុស្សស្រុកយើងនឹងតាំងពីទស្សនៈតាំងពីអំណាចអីគ្រប់សពទាំងអស់ឧទាហរណ៍មួយដូចថាអខ្វាក់អខ្វិនអាចសម្លាប់យក្សបានអីហ្នឹងគឺដោយទៅណាវាមិនរួចអខ្វាក់មើលអត់ឃើញអត់ដែលស្គាល់មិនដឹងស្អីថាយក្សអីហ្នឹងផងដូច្នេះមិនមែនជាវីរៈបុរសអីណាខ្លាំងប៉ុន្តែ មកវិញមើលឃើញមិនដឹងឬលងងបាទហើយអាយអាខ្វិនវិញដឹងមើលឃើញប៉ុន្តែនឹងរតនារំរួយអូខ្វិនឡើយនៅទទួលសរ